0: Nguyễn Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này lần sau.
1: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ hà rụp giải lai.
2: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ hà rụp giải lai.
1: Cái cúc niêm mịt về hàng bị kiệt, ở câu niêm mịt về hàng bị kiệt, thợ rầm chắc cả tôi bỏ mỡ mông bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ hà rụp giải lai. อันนี้มิดแฟร์ห่างบิกยศประเทศตะปตึมประกอบเลทอนเพลย์ลุติมเตะเลทเรจเดนปรองเมืองด่างห่างกรุกนาเปียวฮอร์กวัดประเทศแง่ใบนอมนี้ปริลุงหอมตุยเวเวเลียงกรุกนาห่างปิจิงตะเลยตุยรหัวหิโลเกอร์นับเลยอเมืองตะเลยจีเกมหาตึมประเทศแง่กรุกนาหาตึมเฮเทเรจรูปปุยบองลอนจาร์อันนี้บุญยุกนองเกอร์เลทตะเลยแกงเมืองเรียงจันทร์ปุ๋ยเกิดดีเมื่อตัวประตูแนวตะเลยปะกะประกอบปิจิงบริสตูโพลหาติมเตะ ไรเชอร์เกย์เทาฮักกลุ่มโก้ฮังเกียร์ดีกระจังมือตะเลยไปจรวดเฮียบมึงอันดับดีบุญยุกระนองกลุ่มจิรูฮัตตึมกองกระนองปลุ้ยประตูแง่อัตเรจเลียนสามเบรดฮามอตุจ้วยยุจิงฮังซีดมือตัวประกบจรันปจิงตะเลยตุกุดอมังอันดับเลยอมังมุงประตูเฮียบเพลนไอบิงเบย์ระเกาเปียประตูเนมิดเฟียฮังเบกิโอตะเลยจรวดเวกระจังมือตะเลยประมินเกียงอันดับเลยฮังฮัตเรจเลียนเตปตึมทอนเพลย์ลุติมเตะ
2: เมื่อกว่ากันนอลปลอดเปรียประเดมกองคิดเกย์ปตาประทหารจารสลายประกอบอุ้มปรุงปักปตาประตูแก่ตะไลประทหารเบาดักดวยอามังกวาดนี้ประเพียงจารทุตุโปทุบประเดมดงจีถ้าดังเอาวีเปียนกองคิดเกย์ตรงเงินด่างบีทุติปีคว้ากองคิดเกย์ปตาประทหารจารมุดตามหาเพียบคิดเกย์ตาลปตาประตูแก่มุดตามปลงปักตาลปตาประทหารเมาตึมดงจี มุดตามกองกิดเกย์ประตับประทหารคว้ากิดเกย์ตึมกองกระดองเปรอะห่างปรุยปลาตึมเบาฝึกมังจารเบาดักดวาจิงเละบทแลนตุ้ยเมากองกิดเกย์ประตับประทหารจารรูเวะประกอบประตับประทหารเหล่าเปียวเท่าปกรูแงนิพนกิดเกย์ประตูแกะประเปียวประตับห่างกว่าบทแลนตุ๊กเละมังจารต้นนนประตับประตูแกะประทหารเบาดักดวาเมาดันประตึมปปลิตะปอลกรุบเยาะเผากระตวางเบาจิงตึมประประเปร ฮักรุปปะเปรปปะปลิกวาดบดแลนจิงตึมประทานประกอบประเปรห่างปะตรุแกะประทหารแปรปะแกงตาลปะตาปะตรุแกะประเมามังซาทอยมะแกรห่างจรันปะตาบารักดวยอมราปะตรุแกะประปะตาด้วยจรันตอยตะไลประแกะตะไลประตึมทหารเบะยัวพากตวางอรเกลตาลปะตาประทานประยับเตงแงเกียงตึมกะเตรียมเนจกะปลาตึมหะเตรียมจรองกะเจ็บประแกะกะปลาแปรปะแกงห่างกวาดบดแลน ประกอบจริงประกเจ็บประยับจรันตะเลยอมังกวาดนี้แปรประแกงเมืองกวาดบดแลนประยับปลงปักตาลปตาประทหารบีเธอติดไปถ้าได้เงาคว้าคิดเกยปตาประตูแงจารปักละปตาประทหารประทหารปารักดวยอมังกวาดนี้แปรประแกงจารทุตุโปตัวปลดแนมอมราดและตาลกระเซมแกลงเรื่องปักละตะลายคิดเกยเมืองกึบอวยจิ้งเกวียนกวาดบดแลนตะลายกุมเปรย์ปะเท่าตึมกองกระดองเปรย์โคตรโปลห่างตะลายเท่าประกอบคิดเกยปัดแลบประทำตะปอลกรุบเยาะปักตวางมังเซตตะลายประแกะรุกเป่าประทหารหัดแดงแอกรอมนนอันนี้เล็กอึ่งเปียกแกงกระเซมแก
3: ប្រតាហានបកជាបកៀងកំមឹងតលបតប្រតាហានថោតលៃចោបកាប្រកែយឹកទួយតលៃចោបកាយឹកហាំងសិតដាស់បើគាត់បុរានបុះប្រទេសតលៃពពិនប្រកបជាប្រដាប់ណោះត្រាំកប្លាស់ហាទឹមតពលគ្រប់សេតលិប្រេតាញ់បារហាទឹមហតាប្រែរុះបោបទឹមរេពីកែកែកៀងក្លាទឹមកែច្រានតលៃបតប្រតាហានបកជាប្រដាំអាក់កែមនុយផោកតាំងហាងរទេតើទើយកាច្រានប្លុងបាក់បតាប់បត្រុកែប្រតាហានបារដកដាមុតណៅអាម៉ាំងទឹមកាច្រានតលៃបត្រុកែតលៃផ្ទឹម
1: មកគាត់កដលប្លោះរវែប្លែណាំបើយអត់ទំកងអានចារិយឡៃបកកបត្រុសណៅងាក់ប្រែភូនកង bật to bật lên, cực tường bật lên, hàng